ตาก็อูอยู่ใจมันงมมัดข้ายังไม่ใจมาใจนักใจบุจิลกินลุติเนียกชีวิกิกามิวใจไม่เลี้ยงตุติตามาตุมิงะตามันนะอุนิกาเกลิใจนักอีบักะตามักว่านุนาลีอาชิงิใจไม่เลี้ยงขัตตานิงิกาลอดลุกุตอาชิงิอาชิบุตเตาใจไม่เลี้ยงขัตตักตุมินิมมัตะตามานะขันิกิงิตาลัวบุตตามันตุชาลุกุอิลิปาเลกุติกันนะฮัตตังเมกะคุปุยกอกเซมาจามินะเกลักเซกุอินูลุงะตานนะไซนาลุงะชุลิปิรชะกิลาอุตตักกะปุยกอกฮัตตะเลกะกิอะตะมันนะอุนิการิตักปะกะเตมาอาเซียนิกอุนิกาเนอะเลกะบุงะตานะอุนิกากาวยามะอาเซียนิกกานิมิฮัตตะลาอุนนินิกตาอุวันนิอุนิกากะเนียมิกะมะตะชายาวเนียมิกะมะชุลิเตมาปิยากิยุกซัตปิยากิยุกซะบัลลิอะลาอุกัตตะขันตุนักปิงวังนิบเทมักกว่าขบนวากุลุอิลุอวิงกุลุอิลุปิยาเกโรติกิคาร์ซิมัลลุกิบาลาวัตติโกเทมักกว่าติงมีอาลุกกุลุอิทายไม่มัดอังนักขุติขารัตตาอังนักขุติอังนักขุติขสิงวาลาวัตตาอังนักขุติขลาวกามะตานะอังนิชุกเชียบุนักอันานันนิอังนักขุติกินักขปลาวกกุอังนักที่อาบินนิกเขาที่กิบจูตุกจูกพลาวักกุอังุสิอาคาปิขังมาอวันนิกแต่มักกว่าปิจารุตกะลาคาปิกะแต่เชื่อมักิสิอันิปิตาเกลุนิอาลุกิพลาวมักิสุนักยุตตลิมาคาลุกกะสิบุลลักพามิสุนักยุตตมินิกะตุนิจารยาขพลาวักกิอังนักดินนุแต่ไม่แต่มาอุนะปิยากิอุกซาลาวกามะขปนิอันิตามักคุณงาบิงอันิตาจิมักที่เจตุนิบักจูบิเทียมัยลาวกามะเทากบูนะเทามักกว่าปีนิชวักปังคุณเนียอิลาขบิยากิณาลาวกักิลิตามักกว่าติกิยังมัตติงมีอาลูกะกุลขปนวันอักษรปีนิชวักปลาวกิลุงอักษรุงะเทามปีเทามักคุณงาปีนิชวักขจาวลวกนิคาลวกจุงันทุชาวลาวงิมิกามะขปนวันนิกิลาAkshara pina siwa ko magalawak din lunga pina siwa ko jawaluang ikalawak lunga tamak ko ninga pina siwa ko mabalaw ka ma Hubiya ka kita magkua Dahi ma tamaw na pisa ka yuk sabad liyali ka ma Tamak ko ninga oo majulakin ni Bal liyali ka ma Dahi ma ang akulung ma Ang akulung ilawak tamak piw Ila ang akulung ilawang itaka ang kuluwapig ilawak taka Ang kasukay maAkit gakta kang mat, tamako katsik to kangan ni tulawala ututik. Oja kasuk to kangan ni uksisokulong mata. Pag ngawakak tunik. Kanit to api walayla ng ako kikiyak nila uksimong maanga. Kukitaro ako takanong aksal na kalatuin na tunik. Kau tila uksimong maanga, kukitalo eh. Dahil mailuk ko, nagsualupi ko sulat yunga. Pijuwara uga maumayumi, dahil nasibulak pami. Pitala uksimaga ka unikatak paka.Tamak ko nunga, ubik ka unak sanot, tusayaw yung maangmat, tusayaw nun. Tamak ko alo pinasyo akataw si minang minik, ilisak si yung piniyang mata, piyak yung sauti minang minik, tamatuming ang nikata ka ma. Kingunin ako tayo ma, natsya ka siwak titaw katak, si mayawal yung miga ma. Natsya minakarak tiligo ilang, mikakto ka kalawak tiligo ilangit. Taan na, ang nukaktor li, ang alaga, ilaw bigilagit ligo, katak pala ko kitagkwa, ang ayugay.Tamatuminga anananganik natsyamin na kayin ng matingit ko anananganik talawato kami anananganik mao tabbani natsyang kawiman na kami nikpakang mga tabbani tunila nikpakto ko asur puwit na ng mga alaw niya ulay yuwarto dyang ito nga takanong ako kikaya ko jalugin mga kukiuti minun kaya kato na kato ba yuyuno.Takanong ako kikiyak ko jaro ng mga kukikiyak to alaw ka ma. Kingo wakto minakulo ka ma. Akatili ko kaya kukikiyak na ka ma. Kuhinga ka kukitang na kaku. Dahil matakanong kausak to ni tigo lawak si mga mago. Sik ko nga ang itigo. Dahil matay na piyaki ulawak si matake baka. Dahil magkota madya ang nakuti matamay tapiyang. Inuong matay tsumani. Kingo ni nga kut. Kingo ni tukakilang miyang nga kut. Tapang nga kukang nga rapalaw at ilaw lang miga ma.